0: มันมากันแล้วล่ะวะ
1: อะไรมาล่ะเพื่อน
0: ไอ้ลุงลุง
1: ลุงลุง
0: ไอ้หอยโหนสิมันจะมาอย่างเราลุงกินเห็นไหมน่ะ
1: อุ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วล่ะพี
0: ่เอาลุง
1: ลุง

0: ไว้เดี๋ยวก่อนลุง
1: ทำไม
0: เกิดเต้าสาวก็บอกให้นวดเขาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยลุงจะนวดเขาไหวไหมล่ะ
1: แม่ก็ยังเกรงใจอยู่ไอ้แบบนี้มันของธรรมดา
0: แล้วไหวไหมล่ะ

0: มันมากันแล้วเหรอวะ
1: อะไรมาล่ะเพื่อน
0: ไอ้ลุงลุง
1: ลุง
0: ไอ้หอยโหนนะสิมันจะมาอย่างเราลุงกินเห็นมั้ยน่ะ
1: อุ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วล่ะพี่
0: อ้าวลุง
1: ลุง